ยามเมื่อเหลือหมดจีบอุปแรมวันนั้นกลามุฟีบัลกายามอุลามเมตมุฟีบัลกายาม